ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปอกนี้ที่เพียงนี้มีพร้อมโจกันเกิดป้องตั้งเส้นตุนอยู่กันทํากําจอยคัดเคียงมันกุ้งเมียก่ออังกันปุ่นจากกันตกพันเลือดใจเฮ็ดให้ตกติเป็นลีอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมข่าวการปยาตินักกินไทยหวยบ้างถน14นี้อยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมอินาซันออนโฮจัวป่าเฮ็ดให้จองการตกที3จองนี้เอาไหลกันเสร็จสร้างนาจังโฮโซพะเตียดจองการสั่งแต่งตั้งโครงการตีเลียนช่างสนีเอาปิญญาตีนักกาเกียนแห้งๆมายกซุ้งนำจ้างกำลังแต่ห้องเจ้าหนี้เฮดอกปิญญาหลายเจอหลายจองตุนอยู่ห้องสั่งมาคาไฟนี่ปงน้องมีนำแคมนำดีซุ้งอินาซันเหม็นมบจองการเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือให้ออกต่างประเทศโอโหทีปีนี้เตี๋ยเขาปีนี้มาโครงการกงวานดังพระเตียดนี่ป่องพ่อที่กักกันอยู่ในว่างโลนับวานับปากพิราดปายานันฮอดถึงเปียดบั้นจองไปพระเตียดกางกู้ชินป่องมีผู้กุ้นจับล่ามพาดไข่ไอโปลาใต้เส้นนันฮอดถึงฮอกไหวกุ้นประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมย่ำทีเดินเชียดระหว่างเก่าคำพร้อมโจการเกิดป้องตังเส้นตุ่นอยู่การทำกำจอยคัดเคียงหมั่นกุ้งเมียกว่างการปุ่นจากการตกพันเดือใจเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีนี่อยู่เบี้ยงเมืองเสียยกพร้อมพร้อมโจสำเนียนที่ทำเหียนกระตามใจความสิจินพินจงสุจีที่โดยการเกิดป้องบ่ให้เมียหน้าห้องสั่งให้หน้าการให้หน้าสามจองปากก้ามขนนักเล็กเรียบเดะใจความสิจินพินจงสุจีสัจคำต้องบ้านเมืองยินนานปากก้ามขนนักนั้นพยายามใจกระตามผอมโจการเกิดป้องตั้งพระเตียดจากไว้ตั้งมันในเจจิงใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกดีตามจอบออกเฮียงตุนอยู่บ่ให้เมียหน้าตาสดใสอีกแถมหลายมาแถมไว้ตุนอยู่การสั่งเตียงบั่นตุงมังกึนพบจอดเปอร์สารสั่งคมเปิ้งไหมการปุ่งนึ่งตั้งเส้นพากดถึงตามไม้ปุ่งนึ่งจานโล3เปียด1หาเทบาแถมเฮียงกำลังวังเนียนผู้เป็นสมัยสุจีเขาพร้อมๆอย่างปากกำเล่นเจ็ดโลกเปียดคำการประหยัดตีนักยินไทยหวยบางถวน14อันมียินนันเซินจะมีเจินฟู่โกวเยียนไต้หวัน15บานกงสื่อปิ้นเก่าจูบานนี่อยู่เบี้ยงเมืองเสียยกความปองมีผู้กุ้นไล่ฝ่ายได้ไปหาหอยกุนไปมาเขาพร้อมๆตีนักนี้พร้อมกันปุ่งหนึ่งการกบป้องกันเขาเฮ็ดนั่นดังดวนเล่นเจ็ดโลกเปียดคำการเสียสร้างนาจังโคโซพระเตียดปีซ้อมบันใบสหาตัวนี้ต่างป้องเก่าหมูสัจคำตองนาจังโคโซยินนันเซินเดียดันไว้อันโฮโจป่าปิ้นเก่าเมียนโมบจองการสัจคำตองนาจังโคโซเฮ็ดได้ตกดีซ้ำจองนี้เอาไหลห้องเสียสร้างนาจังโคโซพระเตียดนั่นในหันนี้ป้องตั้งการเสียสร้างเติ้นจ้างไปไปสร้างโคโซพระเตียดเฮาในการเสียสร้างเติ้นจ้างนาจังโคโซจำเริ่นพระเตียดนั่นนางดวนเฮ็ดสงสงอันสกรรมวิดอกดีบ้านเมืองเซียงกะรีลานำนักมีสิบสี่กิ่นกงจินนี่เอาใส่เขาจนปิ้นตรักถึงนอกพระเตียดอันนี้ปิ้นยินนันเซินปิ้นนี่ประโหทีเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือไข่ออกต่างพระเตียดนั่นไอวันจุปีเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอบ้านเมืองยินนานี้สะสมค่าอยู่เดินเจ็ดจานกลางหอดถึงเดินเก่ายังสอนไว้ปีนี้การโก้ไข่ออกต่างประเทศนี้อามาขามอีกเทียมหลายมาเขาสองสามปีนี้มาลินซังสิงีไต่ตามปิงยาหลายเจอหลายจองเทียมบาดหนึ่งนี้กาเกียนเคียงเฮียงยกซุ้งนำจังเดียปีสองปันป้ายสหตัวมาโครงการตีนักในสิงีเพียงหนึ่งจองการทำเหียนออกมาสี่ปั้นสองหอยหกสิบปอกไปติ้นบอกแต่การสั่งซ้อนหอดถึง74จองไปบ่มีตั้งจุดจื้อไปทันไต3หอย24ตีนี่เพียง1จองการเตียงเมย์ขอการนั้นหอดถึง3หอย60ตีเพียง1จองการติ้นบอกและซิงจัวขอได้ต่อกันนั้นหอดถึง4หอย62ปอกนางดวนแต่ห้องเจ้าจันฟุ้นหี่ห่างคัดนั่งสปิญญาที่จับกับตุนอยู่ห้องสะอางมาคาเฟ่แต่ห้องเจ้าปุ่งนั่งมีนำเขียมนำลีนันออกมาหลายเจอหลายจองตุนอยู่ห้องสะอางมาคาเฟ่ดีแต่ห้องเปลี่ยนไหมยกฐานพบจอดเฮ็ดดีกันทละโคมเปิ้งฝ่ายไปมาคาเฟ่ดีแต่ห้องเทียมเชียงแห่งหอดถึงปี2828โตเอาแต่ห้องเจ้าหี่สั่งเตียงปิ้นห้องกลางใจฝ่ายไปกะไฮโกมาคาเฟ่พระเตียดนายาตรงนายาห่วงกลางใจห้องใจขวดตื้อฝ่ายไปตีปกสั่งมาคาเฟ่พระเตียดชงโกโฮมติลีมาคาเฟ่จารีบัดเมืองยินันนันออกมาดับตามการโก้หอมซ้อนว่าจางไรหูหอดถึงปี2828โตคมเปิ้งกัดดีการโก้พระเตียดชงโกจะหอดถึงเก่าหอย79กว่าเดียนไปเตี้ยเขาปีนี้มาโครงการกงวานตังพระเตียดนี่ป่องพ่อที่กักกันอยู่ในว่างโลพิดาดปัญญานั่นออกมาปั่นกระหอยจองไปกักกันอยู่ในว่างโลนับไหลนับบานนับไหลนับปากฮอดถึงเปียดปั้นจองไปทับการจางขาวพิดาดปัญญานั่นฮอดถึง23,000ตีไปลาเฟียดสินขาวอันพิดาดปัญญา

0: เป่าดินันฮอดถึง50มื้นสิ้นไปทหารพัทยายีร่างปุ้งเก่าว่าจังบันเก่าคำทหารพัทยายีร่างนี่จะยงจุนบินบอกมีกุญใจนั่นที่ตัวบ้านเมืองไล่ตีพัทยาจงตุงตีตาไม้ทหารพัทยาอเมริกาอยู่นั่นเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มตีนักนี่เหตุต่องพัทยาอเมริกาที่ตัวพัทยายีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มไปอ้อนจงยังสลินปูพัทยาอเมริกาบันเปียดคำอยู่ว่างลวนนั่นปากว่าปลายเหม็นมบจองการที่ตัวพัทยายีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มรู้ไหมลาเวนเทียนตีด้วนกลุ่มนี้พบเพจถึงตาไม้ฝ่ายใบทหารพัทยายีร่างนั่นลีโป้เก่าสิบตีเวยเซิมปูพัทยากลางโกชินบันเปียดคำพักดับป้องเก่าการโกหอมสอนบ้าเจียงตังพัทยานี่ปองมีผู้กุ้นจับล่ามพลาดไข่ไอโปลานั่นฮอดถึงปั่นเจ็ดหอยหาสิบเก่ากุ้นในหันมีผู้กุ้นตาเซหกหอยกุ้นอันนั้นสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียซึ่งปองนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี้
1: คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซ้าปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสุจีปีสองพันปลายสาวิตโตเดินเปียดดอกสาวเจ็ดคำถึงวันสาวเปียดคำอยู่พร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยังนันปากกำเล็ดสีออกเหตุนี้การกึดป้องภาษาแห่งตั้งโจสกัดไหมเอาการต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันปินการกึดป้องภาษาตีนักนันต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันก่อที่ได้กว่านำภัยมึงจูภาษานี่ต่างหมันความเกิดจิตใจสังก่อเห็นหนังกันนันออกมาต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันนี่ปินการขำโคหักซาการตาลีเก่าปืนจูภาษานันมีกาต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันต่างหมันความเกิดหักษาพัดเดียดภาษาปันถนังกันจริงจังพากดถึงตามลีหักษาลีปงหนึ่งลีเข้าการตาลีเก่าปุ่นชูภาษานั่นต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันนี่ปิ้นเข้าการภาษาจงขวาการกงหุ่งเหิงต้องโดนั่นมีกาต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันสิงจังมีตาลีพากดถึงภาษาจงขวาการกงหุ่งเหิงนั่นไก่เจหัวกันเฮ็ดจ่าเปอตั้งเดพัดเดียดปงนึ่งเตียงนิ่มการกงหุ่งเหิงฟงหนีมีการอามาคำนั่นต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันนี่พร้อมกับการปงนึ่งเลียนเปียงนี่เป็นการภาษาปันธนังกระดาบันมึงเตียงนิ่มตวงไหลมินันมีกาต่างหมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันนี่จริงจังเหือไพมึงจูภาษานี่ที่ตัวภาษาจงขวามีความเกิดอนุญาตนั่นปิ้นเก่าปุ่นปงหนึ่งเส้นถาไพมึงจูภาษาพระเดชเฮาตุนอยู่ภาษาจงขวานี่มีความอนุญาตเขียนทรงนั่นกำลังเขียนเกียนเคียงปิ้นการต่องรัวเข้ากันภาษาจริงจังจะนอกกันไหมมีกาจับเมียนจูสะขาดไหมเปลี่ยนไก่การเมินกันแต่การป่องเมินกันก็มีหนังกันราคานาภาษาเดือดหมันมึงก็ป้องกันมาต่องสิงจังหือกันกึดป้องภาษาโจสกัดไหมเฮ็ดได้ดีเฮ็ดได้เข้มเฮ็ดได้หมันเบิ้น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้ไปฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกำคับคับว่าไก่ประพันธ์น้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกั้งปล่อยยึดเล่นพกน้องเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างามไทยฮันใส่กว่าจัดมักใจเก๋

0: ปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยกำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยกำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าตู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าตู้เสียงเลี้ยว

0: ที่ร้านเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งไหนได้เดือดดี
1: ข่อยร้องได้ได้ล่าการกำจอยเอิงซากผ่านเจอกลุ่มเจนกลุ่มดงม้าซ้ำกำจอยเพี้ยนจะจะรันอยู่เวียงขนเวียนห้องไข่เอิงตั้งใส่เต่าเตียขนตั้งด่าทาไฟอันนกเวินซานกัดถึงบ้งจืดด้านสามอ่องกับกับตามตามเหตุดีมาเอาล่าการอันเบิงเชียนดานอันป้าปวงเหตุด้านสามเปิงสามได้โคจีเจียงดาวตังกาเต้าของเจ้าปวงเต็นออกเปียงจ่ามาหลายเปิงได้โสห้าการเหตุเด้งกาผีคักเบ๋มาเหตุได้ดีเติมมาเจอเข้าเปียได้มาฝ่ายกงอันเติงเฮาตั้งหลงเจ้าชาโจหลวงบูเบลสุดอาวังต้านขามเพียดเปิ่นดันเปียดเหงปลายเปิงว่าเจ้าปู่ต้านว่าเติ้งเบดีการโตได้เติ้งชงโกเต้าต่านฟาเสดันมาต้านโหต้านหางได้เป็นจู้ยี่อาข้างให้คนนั้นย้ำในจะฮับทอมเขาสตังเมื่อจะไรเมื่อเลนเจได้เก้าวันคุยตังเซินได้ได้ล่ากันกำจอยเอิ่งตีเจอกลุ่มจินกลุ่มดงม้าซ้ำกำจอยเพี้ยนเฮ่อจะจะดันอยู่เวียงขนเวียนห้องไข่แล้วขุยลาดจับสู้โหลดุกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอคู่ขำหนักหนาชี้เจียนพินจงสูจีน่าได้ล่าการสารลงต้านเอกตั้งคู่ขำหนักหนาเจอม้าเหมิงเซียนานต้านนั้นดีดีโซซาโลเทียบลองเจอแล้วขุยตังเติงขับอานันเตะตั้งตั้งปวงจอมอาโจมังบูถกบ้านเหตุดีหน้าการกำจ่อยเจอใจให้ก้นน้าเสาได้ส่งเงินนำเตอมาให้แล้วมาเหนือสนคักเบ๋มากูป้ากูละกว่าเพิ่ยินนานเสินคักเบ๋มาสามได้ปวงเป็นตาเชียงคักเบ๋สามเปียดเดิงห่าผ่านออกดองดีเสินไว้สุจิวังดินกาชันจากใครคุยเอกซ้ำต้านคำวงในเอิ้งตังสวยเต่าอันคำเสียห้างเหตุไปทุยี่ข่าวอยู่โจ้ขนตั้งด่าทาไฟเส้นเบิร์อันนกเวินซานกัดถึงบ้งจือเป็นชงเทสลู่จู้จี้ท่อนปวงเหตุดันส่วนถังเหตุเดียวได้เปลี่ยนหน้ากันอยู่ดั้งเดินหนึ่งในกับตามท่อนโพสวยเต่าคงซื้อแย่นสวยเต่าเหตุดีหยาซ้ำเหตุดีเพี้ยนดามสามอ้องนั้นขนตั้งด่าทาไฟอันนกเวินซานกัดถึงบ้งจือเชี่ยในเป็นขนตั้งด่าทาไฟเอิ่งป้าหวันตกปลายจานตั้งขนตั้งด่าทาไฟเหมิงเซียนนานอยู่แล้วตักอันได้เติงเฮาตีเหตุขนตั้งด่าทาไฟเขากลางเอกเขาเหิงดันตั้งเจ้ามีได้ปากเสียพกดักอยู่เวิ้นซานม่งจื่อคงโคตรจะได้เหตุอ้องเสาด่าทาไฟเจ็ดอ่องอยู่เมื่อสองเหงไปสาวสี่ปีเดินเดินได้สามสิบวันเตะปวงเหตุเหตุดีพวกดาทาไฟหยาเวียงเวินซานเจ้ามีขนตั้งดาทาไฟเอาโกนเหมิงเจเวงเอิ่งตีตันกลางเหมิงเซียนนานตั้งเจเวงป้าหวันออกไปจานเหมิงเซียนนานเสียนได้ง่ายเจอไปเข้าออกเอาเบลันเจได้เปียดวันหวยหลงร่องโจสางซูเปียงจากโคโซกัดกาดาวตังกาเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีดันปงหมอกออกมาล่าการอันเซียนนานเซินโคยันท่อนตวยเบาหนันฝ่ายปวงการวันโหปวงเหตุด้านสามเปิงจับได้โก้จาโคโซจิสู้เจียงดังใดมีเจมจับได้โก้จาจื้อร่างโคโซเตินเจียงหลังเดิงโก้จาโคโซจิสู้เจียนปู่เจียงเตินเจียงสองหลังวงในเห็บทรงจงอันตั้งหนักบีได้เสียบสี่กงจินโลกเสียงเกิดดีลาเหมิงเซียนนันหมาดันอยู่ขายกวนเหตุดีเซาสู้กูเมียวหยาต่างขึ้นหลียงเบนขายถึงนอกเติงกะเอาได้เปลี่ยนปีใดเมืองเซียนนานปอกโหเตเอาเห็บเย้เซินจินขายออกนอกเติงกะดันวางลายกูปีเห็บเย้เซินจินเมืองเซียนนานขายออกเติงกะนำสิเปิลดันอยู่เดินจิตกลางเดินเบาดันหางเดินต่อทางเดินเก่าปีใดก็เปิดลำฝนดำอายฟ้าดีเปไหลเห็บออกได้เจ้าตักอันปีใดปีได้เอาเห็บขายออกดอกตังกะลำมาซะซะวงในเต้าคงเจ้า

政府帮电脑病下安拉带到头后干血令家皮到红酒后门血带里卡北马让人人六古巴古拉马到头后干血令家皮抵到红酒先血带里来海岸落等家人答案到藤坡上行拜扫别比马เอาเต้าหงเจาติสร้างให้มันเป็นอ่องเอิ่งตีป้าปลายจานกุนราเจาตั้งเอิ่งตีป้าฝันออกปลายจานกุนราเจาเสื้อขายมีต้นเล่งกาผีไล่หลำเหตุเล่งกาผีได้ดีดันเข้าปีได้มาฝ่ายกุงอันเติงเฮาตั้งหลงจะชาโซลองบูเหนียวเคอเคอสุลวังโดเพชรเปิงอุปัตเตดันเหงเก้าปากปลายเปิงจะชาโซลองบูเบลสุลาวังโดตั้งขามเพชรขามพังดันเปียดเหงปลายเปิงหับเปียดจังเข่าเบลเพชรเปิงโอปาเตเพชรเปิงฟิ่งเปียงดันสองบนสามเหงอ่องเอาเปียดข่าวเบลอึงดีอึงงามเพชรเปิงโอปาเตดันห้าสิบปลายเที่ยวกงกงกวนสีปู่เมินตีแล้วฝงเสกตึงสีดังตั้งขามเสินเวียนว่าเมื่อเดินเจ็ดได้เก้าวันฝงเสกตึงสีดังเอาวุ้นเจี๋ยกะจื้อโตว่างตีแล้วฝงเสกตึงเบดีการอันจูเอิงตีจงตรงนั้นหลายว่างได้ต่อเป็นว่าฝงเสกตึงเบดีการมาจื้อโตตึงสีหลังหยาเขาขึ้นจื้อโตดันจงจังสิรินปู่แล้วฝงเสกตึงเบดีการอยู่เบอร์เดินเจ็ดได้เปียดวันอยู่แล้วเสกเจ้าเมย์ทีดันต้านว่าซ้ำปู่กะจื้อโตตึงสีหลังแท้เอากะจื้อโจจินสุ目标ตึงสีหลังก็สิบว่างจานใดจิมไก่ตั้งไข่ได้เป็นข้าวสตังเบิกเป็นเสียงสันตั้งไข่

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนฟันชีจินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงการจับบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，通州傍河。
3: 星光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
4: 比罗好灯来，多有理有哈沙，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: นำพนดีเรียกแค่มูหลังเงาอะมโนระจัดลำกว่าลูกชายเนี่ยมามโนระจัดไอมาตังถัดลวนไอมาจั่วลูกชายเนี่ยมามแค่ลำถัดอาจูคำชายมาตังกว่าเราถักเราเนี่ยมันไอลูกชายเนี่ยมามมู้มีแค่ช่างกุมโชกว่าฉันกันเอกระเดียยาชามู้สัตว์ตามกลัวไอตรัมปีลูลาไองามาไอแค่มูไม่ชานีอะช่างกุมโชชโลจัดลาลูกชายในมามชูลาจะพันชโลจัดลาเรียนแต่ลำละข่องเพะราคูเราจึงคารจัดว่าสงวนน่ะเลยแต่ลำกว่าอาจอมิยูราไออาช่างมูลำเรียงไ
1: อ云南新时代สมรักรูสปราดับจึงพอกาคูมุขมวยสปอยงากาไ
2: อ云南新时代สมรักรูสปราดับจึงพอกาคูมุขมวยสปอย

มนอบไว้ท่านางเทียครุมลู่นางเพอมาหลับกอนลู่นางเพอชิงรันปราประมูงไงมาตุ้นนามนอบไว้ชิงรันงูไอมาคอนไปจอมตะอยู่กะ

0: ชื่อกามาตะงาไอ้ครอบชามชานีได้หลังนามค่อนนี้ได้ก็บังดามาใส่ได้หลังนามค่อนนี้ก็ส่วนก่อนนาละจังสเปยตันไหนเรียยานาหลังไปครึ่งกะ
1: ยากูสิกูดามาจิ
2: โมกว่ากูดามาจิน
3: าซาตึกว่าซึนิว่า
4: การฉีตึกว่ามูลิว่า
5: ย่านาสุบุอามึงเนี่ยโมกว่าฟุมันจิมาชิลาวะ인지디마네

0: 监制十三班啊，
1: 李思武师傅，
2: 广播涵盖的红，
3: 不同的语言传递同一个声音。
4: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
6: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวอนรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำครับไหลวนเวลาในกำครับนี่ครับบาฮักน่องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบาหังนังถ้าได้เวียดกันเปียงหือน่องนังไกลใจใจลีฮักนังเดลินเลฟ่า

打打这个去吃鱼骨开米味人家米煮出来切打要吃烤烤切打嘞那胡椒子味里烤加麻锅麻来又为我吃吃鱼骨这个去诺佛烤烤切打安内安努马骨阿布阿比嘎马骨那多骨我好为多吃的不太嘎嘎骨嘞你们吃吃嘿那后呢哈嘎我嘎鸭标表嘎下嘎鸭标地主地给钱鸭子ยาคูเลยาแห่จานเนี่ยเวอโอ้โหกูหาดาละที่เกี่ยวเช่นเนี่ยเวอก็ไม่รีคอนนะฮัน

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตละตาลิข้อกาปายูยูฮึเนลาโบปาลิข้อกาอมูขึ้นแมวีลิข้อกาปาอมูติมา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖不及哩，
3: 正破嘎天先生会，
4: 当代十三班呐，
5: 你苏我社夫，
6: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 高票三含，米让洛绒阿伯当作家。
8: 高票三含，米让洛绒阿伯当作家。
7: 人好手爽，喊马发票广告单。
8: 人好手爽，喊马发票广告单。
9: 门呐，便当往地里是上安端，每当先佛日南后转安碰地，有地太让比喝地车合谈寒寒，转扎合计帮站顾莫问爱，正好的来白满顾闲流，内很久没喝哼他，马十双喝地来，就变黄想喝家门呐好难碰得熬。สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาเจ้าออนกันมาถ่อมค้ำมาสิบสองในบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อมเสียงฮับถ่อมกันโหนตีออกเขินอยู่กลางตางจ้าเสา

0: สมือห่วงกับกาปุลดมเบียนอซา
1: เบิ่งปีมาเพชรเก่าเอาปูยังห่วงออกคำมาสิบสวงมาเก่ายังส่วนเบ้อเก่าตีเอาเมื่อฮึบออกบ้านกา
0: เก่าตีหิดรอจีโจไปขึ้นกาห่วงใจเก่าเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห่างดีกูได้เก่าเจียนเข้าจ้ามันตีเตี้ยเก่าสู้กาห่วงจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามับถอมนำสองกันสีมาทองดีพี่สายคำ
0: ใจเขาสาวเมืองของเขาเขียนห้างดีบีใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวเมืองของเขา
0: ไป
3: เขากะจุ้ย
0: เขากะจุ้ย

0: ใจจริงใจจริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นคุณให้ปิ่นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปิ่นคุณสังเพชรสังพังเก่ายังเข้ากันบุบวันหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สังเด็บเบิ้ล
0: มันให้เก่าห้วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห้วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห้อง

0: 吉隆，黄河北望望卡盘，好往八步口边头沙。
1: 走路高山脚脚谈痕，书魂绿本来来到，行雷后不买轮当，书走百八八尖的飘马，行完寒寒美咱家买好。
2: 住在绿本里到广，河马怀书来路在行，很好黄来浪，都比绿百八八比上堂吗？河马怀书双黄莫咱家地太。
1: 好边马门为啥？乖娃三马木数之上。
2: 人门皇后健康的，好数奥子莫个好。
3: 莫得莫得。
1: 在门为好，健边里在马好摆好地满，好过数莫子二好。
4: 莫得莫得。
1: 让高好，好什么在门为好换看八十双的好团，数八和。
4: 要。
1: 好哈古地弄一地，行拐弯担，俺熬十双人喊担马，黑色担马好。
2: 北湾那高仔地不行喊，滚那坡地白个担盖担。
1: 自己那人地得个砖砖，再谈轮门马行喊多破，我娃慌暗做，喊门门卡马利落。
0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจิ้นไหวปอก
4: เจ้า
2: ลงเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบาดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ๊ด

0: คำมาสิบสวงเกายังจางวงเกาไว้ตามคำกับทกถังบ้าละเตียนตำเดินหกกูซื้อลกอยู่หมู่ห่มไม่กูปกไม่หันถังสองละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนไล
1: ่ตกน้ำตกห้องเสียงบ่เอดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถังบ้าเอดูผงซ้ายใต้กำโขผายไปม้นตักตีด้าบันตัก
2: ป้าเต๋อสำหับถอมนำสี่กันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำพอง
3: ดูดิสู่ห้องตำ

0: บ่าวหกเอ้ยเมื่อเห็ดสังรังห้องค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกลไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีเดินกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: 苏和尚把火都让那满蛤蟆噻。
1: 帮大伙人转人机，看可以航线，赶在所在，还看我们黑发脸多些，香港和你到。
0: 台本会出现台大哈省，用门机甲本能，发自在母安西屯，各地来省专差。
2: น้องสาวข้ามเบินตามว่าเบื่อรังเบื่อรังสังขันซาลงนี่ก็เปิดปีเมื่อเบื่อรังตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องโถยปีเมื่อสังขันสี่ถึงมาซา
0: ใช่เปิ้ลน้องหังซาซาหังใหม่ยังถึงเมื่อใช้ท้อยโกยังสุดได้เสียงนี้อีกคำหายเมื่อยามสายตานั่นก็
2: 刚在闭门，乖客便当日比端半摆。后来乱后团住户看门边挨哎，后来。

0: 云南三十块是哪空是八大中破家庭三十块哪个爱
1: 云南三十块是哪空是八大中破家庭三十块哪个爱不看不每天你不迷养蓝是蓝是不然养啊民梦标五家孙梦苏五家
2: สิกามตะงาไอคบชรามชานีมคมงวยชปออเตียนไปตุราไอนเดลังนามคมงวยชปออเตียนทาชองเดนาเปียวลาไอมคนนีจอมตะกา

0: ชื่อกามตะค่ะไอ้ครอบชำชานีได้หลังน้ำขวัญหมีได้กว่าบางดามาใส่ได้หลังน้ำขวัญหมีก็ส่วนก่อนน่ะและจังช่วยตั้งไหนเรียยันน่าหลังไปครึ่งกะ
1: ยังกูสิกูดามาจี
2: มัวกว่ากว่ากูดามาจีน่าซาตึกว่าซึมิว่าการฉีตึกว่ามูลีว่า
3: น่าน่าสบู阿们呢，莫过放慢节码去了哇！因今天嘛，南瓜结束的，那啥那呢，该吃了莫过提比嘛试试放慢个啊！阿们呢结束的，哈达嘛，因是海人的第一个白头提提节码，后台放慢个啊！阿结束提出比，那那个嘞？

0: 나는 수보 가치로 무과세마 아무 인시해님한테 도무무마 배구만다와 아유니에 가치로 무과 티지구 티지마과비 로이로 해님한테 자무 해니 쇼시모도 로라마데 도무 이리 인시해님한테 도무 유마과비 괴대니누 히쿠대니누로 니자도마테 유무와리 이후 니자마데 유무와리와 인지티마과 제수대 괴대 도무 니에카 조카대 도무로 무과 품마마티과리치와
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破噶天五千出轨，
5: 当代十三班呐，
6: 你苏我师傅，
7: 广播行代灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华开放甘合甘索
9: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปินตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนวอนรีฟังนั้นเพียวหรือดังไม้ฟังก้อยฟังกําครับไหลย้อนเวลาในกําครับนี้ครับว่าฮักน้องนั่งเตียเมื่อโตใจหันนั่งเตียเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนั่งถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนั่งไกลใจใจรีฮักนั่งเดลินเลฟ่า

ไว้ฟังกำคับไดยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักนองนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เวียดกันเปียงหือนองนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

จากละจากอื่นเลยน้องฝึกข้าวคอตัวละตาลิข้อกาปลาอยู่อยู่ขึ้นเนี่ยลาโบปลาลิข้อกาอมูขึ้นแม่วีลิข้อกาปลาอมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดเชื่อเชิดตาโยชิข้าวคอเชิดตาแหละลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและยูวิโอโชจากละกูชิดคือน้องฝึกข้าวคอเชิดตาอันเนอนุมากูอาบุอาบีกามากูงาดอกูโอ้โหเวทโต้ชิดเปิดถ่ายกากูเลยมาซาจ้าแฮ่กะฮึเน่ขากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวติจุยติกิเชนยาเวยาฮูเลยยาแฮจานยาเวโอ้โหกูหาดาเลติกิเชนยาเวกูวิลิคนนะฮัน